เลยมั้งยามุ่งมุ่งรูมาลีพุงอังประตูเบียตับมุ่งโบบิโรพลัดดิ้งอับเทเลสายเอวยังบังนัดดิ้งอัตสตับสตับมุนีตมบับรายาสิกรังBentang batang tapang bekantat dan lanai lebay lebay nungkat kita tae bintang empat.